0: B, Indian Space Research Organization.
1: B, Indian Space Research Organization. 아론 창마비아 마이 아디가니. 조나 방아나. 인디아라마 뉴클리어 타수이송 볼나 마사베르 압사라 시암투주 A, 라자 라마나. B, 호미제 바바. C, PK 아이엔갈. D, Anil Kakotkar. In who name, Johnny?
2: B, Homi J. Baba.
1: B, Homi J. Baba. Antia Adikem O. B, Homi J. Baba. Adikani. Tuna team B, MC Kiwan Zoran Nungber, and Zotanga. India Rama Nuclear Bomb and Chin Namasaber Operation Minka Enge. A. Operation Sindur. B. Operation Sakti. C. Operation Smiling Buddha. D. Operation Sindur. In who name?
0: C. Operation Smiling Buddha.
1: C. Operation Smiling Buddha. Antia. Adikemo. Adikani! ทีมบีเต็นรอนเคลชาเล่ไหมตัวหน้าทีมซีอ่ะนั่นกำลังอ่ะทีมซีรอนชาตูตูเตฮีเอเมซิเล่จากก็ปะเอันนี่ทีมซีคอสันมาซาเบอร์กันริ่งเอ็มไม่ริ่งจากก็ปะไหมทีมซีคอสันประกาศนะอินเดียแอสโตรนอตมาซาเบอร์จูเอกัลปนาโซลาบีสุนิตาวิลเลียมส์ซีราเกสซาร์มาดีG. Satish Reddy. In the name?
3: C. Rakesh Sharma.
1: C. Rakesh Sharma. Ron Chang Ma Viu May An Khoi Son Ma Sabera Niya. An Confi Khop May. C. Rakesh Sharma. Adikani. An Tien Ten Lau Trang Khop May. An Zona Dot Le Chu. Tha A Tui Aum Ti Muchuak Tora India Be Pui Thak Na Ming Chu. A. Chandrayaan 1. B. Chandrayaan 2 C. Chandrayaan 3 D. Mangalyaan In who name?
0: A. Chandrayaan 1
1: A. Chandrayaan 1 And the game O. A. Chandrayaan 1 And niya Anron tiyan ron chan nahi Adikani Zona dot leak kal leha lang Question number 3 In zona 2 hei hini Science City of India ti ming nei khopui kha enge A Pune B Ahmedabad C Bengaluru D Hyderabad Inhu nan jane
3: C Bengaluru
1: C Bengaluru Anon chama thei view me team number team C te hi an zir tha me yang C Bengaluru Science City of India C Bengaluru adikani การพอดแทนที่ดิคันกดคาริงเดี๋ยวเราเป็นตัวนี้โซนาดอดเล่โซนาปาลินาตันอินเดียมิสไซล์อักนีซีแอมตูจูเอบาร์กบีอิสโรซีดีอาร์ดีโอดีฮัลอินฟูไนจ์เนี่ย
3: ซีดีอาร์ดีโอ
1: ซีดีอาร์ดีโอคุณต่างอาจจะทุนันละเรชัดอันไงตัวเดียวนี่ไม่เท่อักนี่เสียมตูจุดีอาร์เดียววันนี้อาทิเก้ตัวน่ะอันโซน่ะดอทโตเบอร์ดอทอินเดียซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาซาเบอร์ปารัม 8,000 เสียมกุม A 1988 B 1991 C 1995 D 1998 อินทุนไหนจ๊ะเน่
0: B 1991
1: B 1991 Antia Adikem O B 1991 Adikani Team C Tei Antiam Leme An Zona In La Chang Dik Vaka An Chang Dik Zau Vek Do Ne Mem C Q Rao Ni An Ron Chang Dik Vaka Ni Zuan Kan Team Patum Te Trang Ron Chang Dik Vek Om Chun An Ni Do Na Trang Na Saro Se An Zona Do Do Bera Taan Hei Hini Sike Sen Zir Chiang Tura India In Asia Mangalian Shui Tu ไม่เชื่อค่ะตรงนี้

0: Adik.
1: Adik
0: Adik.
1: Antia, adik Antia, adik yang oh, Defense Research and Development Organization. Anti tiga nih. Troll first yang tiap riang ni tim ni, nanti anti tiga fat veve maya tim si ten. Chân lệ đó là team si ten. Cái này riêng em. Ngắn ra mềm ố. Hey team ni ten anti tiga veve to a. Anti tiga fat tiga lawan ni ni lawa. Team si ten kan chân là ai đó không phải pressure là sao không maya. Lẹ. In rộn à, mà sẽ bắt chú hay hiểu nè. India hi sĩ kỳ sen dịch chiến nà tù ra vội khát nà thả lẻm cạp chuộc lộ thính thầy răm ốm chú nà nè. À thì kém?
2: Dịch.
1: À dịch anh tía, rộn con phí viêu mê rộn chạc mà khóc mẹ ạ, em ạ xin. À thì kém, ơ, anh tí kìa nè. In rộn à đột lẻ tàn. Atomic Energy Commission of India chu kum sang khat zakwa somli pariat a siamani din ani dinia adik nge diklo le
3: diklo
1: adik lo antia Atomic Energy Commission of India chu sang khat zakwa somli pariat a siamani antia diklo antia anti diklo tak nei adin kum ka sang khat zakwa somli pariat ani he dikani อ๋อคุณกันเป็นส่วนกันอันโพลเดนข้าจนเราจะส่วนกันเราผูกแค่นี้โพลเดนข้าเละเอ๊ะใครทีมซีเดกันจนหนังอาจจะทีมดังอินอันติดเว็บเสียทีมซีเดกันเฮ้ยโซนนั่นตอบเวิร์ดตัวน่ะกันแล้วเนี่ยจังก็ทีมซีเดโซนนั่นตอบเวิร์ดจู่กันไกยันจู่อินเดียอินท่ามูนจีร์เจียงตัวร่าอเมซอนมาสับเปอร์นี่ adik nge dik law le
2: dik law
1: antia emesin dik law antia emesi konfit he kok ma ya am dik em o dik law antia kha adik ani antia kok mai second round na kan point hu da ni han ta lang le ta ila team a ten an don dik ve ka point som thu man ho an an ma ri poli ko ni han de ta team B10 point som thum manol bu boka e ko ti ben sang le team C te hian pa hatan ot di glow lo ma se point som ni hlut ta kan ron no chuka ko be tho wa ti khan round ni kan khel zo ta a round ni kan khel china kan point mu dan chu team A di te le than te hian point som sari an mu to a team B India le sarai te hian point som riat an ron mua an ko den lo

0: thế mẹ đi tìm viên chính trẻ em phút đó. Tìm xí tế hiện bóng xóm xà rì anh mùa. Cảm tìm tế bóng lên của tế hiện bé lẻ xung xí nha. Cụt bên hít chú áo yếu lâu em á. Bên chả chả tổ khá nịm mây á. Thế tế lần đàn cho anh tìm bí tế hiện bóng xóm rết anh mùa là xóa yá mà là xóa yá. Tìm ế lẻ xí tế hiện bóng xóm xà rì về bên mùa. Mạc xóm cho mình là anh thảo á. Bóng xóm cho anh là anh thảo á. Round khá tạ lâu mà là anh lẻ bè thay sắc này. Rapid fire round.การเขลังอ่ะ rapid fire เราหน่ะเฮียได้เลยโดนเราเสียตายละทีมทีมแต่เฮียน minute cut อันนี้โดนนะ minute cut ช่วงอ่ะโจนะอันชันเที่ยงจัดที่นนช่างโดนอันนี้ชุดที่เราเล่น rapid fire เราหน่ะทุ่งจวนประกาศตันตีดกินปอยงาเจ้าอันนี้ทุ่งโดนนะอาวายิน rapid fire เรานั้นปอยมูเล่ multiple choice เรานั้นอันปอยมูเล่ true false and ปอยมูแต่เฮียน result ค่ะอารมณ์เสียมโดนนะจังหวะช่วงนั้นเองเลยเปิดเทียอันปุ่นเขาในการส่งคันปุ่นสมจุอะไรนี่ทีมเอดิเตเลยคันเตะงั้นริ้งเอ็ม
1: ริ้ง
0: ไงงั้นริ้งไงหุ่นฮีคอยส่วนมาสเบอร์ก็สวยโจรวัลคาร์อินหุ่นฮีไอ้จันโดไอ้จันฮาร์อันนี้ก็สวยกันสวยตากันคาร์มินิทขัดหุ่นนี้ไม่โดนอะมินิทขัดช่วงอะอินชานเทยจงจงอินชานเวกตัวเลย rapid fire round ทีมเออินโซนัทจูเฮงที่นี่เออินเดียเตสติวเบย์เอ็ดกติปันไม่ลงไอ้ดำลูกอุลาเทียมเรากันในเตะขัดแต่คันหุ่นเข้าอยู่มั้งทีนะขัดยังอ่ะคันเทียมเราอ่ะโม่หุ่นกันเรื่องในจวนปาสกันจริงไหมยังอ่ะข้อสนตัวเดียวกันกันหาตัวนั่นนี่ไม่ลงที่เทียมเราไอ้ขัดตัวเต้นเล่กันห้าหลัง rapid fire round ทีมเอออินโซนามาสเบอร์ช่วยยินดีอินเดียเตสติวเบบีอันเซียอาเซียมาสเบอร์ตู่ตุงเ
2: อพาส
0: ข้อสันปันนี้นะบอสันพาร์ติเคิลมุชวกตู่อินเดียไซน์ติสตุงเ
2: อสติอันจานัทบอส
0: สติอันจานัทบอสคอร์เรตข้อสันนัมเบอร์3อินเดียไซน์มิวเซียมข้อยังเอออม
2: กอลกาตา
0: ดีข้อสันนัมเบอร์4ราเกสซาร์มันอินดิรากันดีเนนะอาทุสวยข้าเองเ
2: อพาส
0: question number 5 India DNA fingerprint laboratory มาสเปรย์ชุดข่อยังไงอันเสียง
2: อันเดอร์บัต
0: อันดีอันดอดเล่ COVID-19 vaccine India เสียงชั่วตู
2: ้ Bharat Biotech
0: อันดี question ดอดเล่ India information technology คุปุยันตีข่ายังไง
2: Bengaluru
0: อันดีโซน่าดอดเล่ Father of Green Revolution อันตีข่ายตรงไ
2: ง MS Swaminathan
0: MS Swaminathan อันดีQuestion dot le Field Marshal Medal dong tu Indian Mathematician Ming Chu
1: Pass
0: India 3D printed an huna zau tlat Question pakwan chang mana an question pakwa chan atang te khan Question number 1 an chang dik lova India test tube baby Siam Masaber tu chu Dr. Subhas Mukhopadhyay yania Question number 4Rakesh Sharma Indira Gandhi ne na tu soi kha enge ti kha non passport ka kha sare jahan se acha ti kha ani ya question number 9 kha field medal 2004 sani som palia dong tu indian mathematician kha an non pass ka kha manoj bhargava ani au yom le mai point som thung thatak me non do chok thaya ti mel ka ku di benga ตัวน่ะทีมบีกันริงเอ็มอันเดียเลยสไลด์เต้
1: ริงเอ็ม
0: นั่นริงเอ็มอินควีสันมาสเบอร์ก็สวยสุดเลยนี่ทุนนั่นจันหาแล้วนี่อินเดียไซน์ส์คอนเกรสมาสเบอร์เอ็มติกุมาเงี้ยเนี่ยนี
3: ่ฮิฮิอาการชวานีเอฟเอ็มโซโอไอซ่าพอยต์ปัสรีอันนี้วันนี้ตานักหุ่นทอนีนะกันเอาจันเนี่ยดูนะวันฮีจุลายนี่สมปันนี่ปัทยานีอันนี้อ่ะหุ่นมันปุยตูเซวฮีเลงไอซวาลิกันนี่อ่ะคอนโทรลรูมดิวตี้ฮีชันกลัวงะอันนี้ใจนักหุ่นมันดันตัวเตะตั้งปุยลงไอทางใจนั้นไล่ดารีเลชันเวจังเฮียนินฮินดีจงอาปัทยานฝักนัทลาอาร์เจซวาลบอยเนนหุ่นกันมังหงะดารงาจังเฮียนินซาพลาปัทยานฝักนัทลาเตอาร์เจซามซามินเนนเฮหุ่นฮีกันมังเลโดนันนี่ zandar ngale chanve tanghianin zaya fakin he hun hi arjerin huinen kan mang ho anga tichuan zandar ruka hianin sapla pathian fakna late rj cham chaminen hun kan mang ho leang zandar rukle chanve hianin chanchin thar mizo tanga puan kan ngai thanga zandar rukle mi somli tanghianin hindi la pathian fakna late rj swalboinen hun kan mang ho le donani tichuan zandar saria hianin saipol hlarem rj rin hluinen he hun hi kan mang ho lenga tichuan zandar sarile chanve tang hianin sa phla pathian fakna hlate rj cham chaminen he hun hi kan mang ho lenga zandaria ta hian sanchin thar kan ngai thado nani dariat limited ni tang hian zaya fakin ti hun hi rj rin hluinen kan mang ho lenga tichuan zandaria le chanve a hianin sapla pathian fakna hla rjs choice he rj cham chaminen hun kan mang ho lenga zandar kwa hianin chanchin thar kan ngai thle donani ti chuan zandar kwa le minute ni atangin hindi hla pathian fakna hla rjs walboinen hun kan mang ho lenga dar kwa le chanve a hianin rjs choice mizo pathian fakna hla rj rin huinen hun kan mang ho anga tichuan zandar som kan hun nunung ber hi sapla pathian fakna hla he hun hi rj cham chami ho nen hun kan mang anga hun top thlengin hun he hun hi rj cham chami kuta om donani

อันนี้ตัวที่ส่วนยินแห่งเลยปัจจุบันที่มิโซรัมเลสเตชันอมทริปราอินกัลปอนอัตนาปวยหมดเลยที่ส่วนนี้ลุงเลยเวสต์เบลตัวเอเมเล่ปุติลล์หิมปุยจวนลุงเลยเวสเทิร์นไบพาสโรดโปรเจกต์ KM สมเด็จปริยจวนก็ทวีเสียเมตุลเจมเบลจะเสนอสอบปฐมเล่นไว้สำหรับปมสักตัวที่มินิสเตอร์ที่อังเงาะเฮไบพาสโรดที่เสียมจวนจวนลงไกลดิสทริกบากะกระดานมัลติโมดัลทรานสิททรานสปอร์ตโปรเจกต์เสียฮาดิสทริกจักมาอัตโนมัติดิสทริกคาวน์ซิลเฮดควอเตอร์สเล่กระบงบอร์เดอร์ทรีดเซ็นเตอร์กัลปอนตัวรามาโซนนัชตักอัตเลนโดนบากะลิลเทโตลุตุกทีนโปอัตเซียอมโดนติโซยินเอ็นไอจีดีซีเอลินเอ็มโออาร์ทีเอชเนนลุงเลเวสเทิร์นไบพาสดีพีอาร์อัตเทลุโตจูปมสักถ้วยตัวรินอังเงานี่ให้บากะยันลุงเลเวสต์เบลตัวเอเมเลจวนเอ็นไอจีดีซีเอลินสร้างเจ้าก่อนจะจังลุงเลอินการ์เนชั่นแนลไฮเวย์302กงอะไรซาวะเลยไม่นับฟังอ่ะเทเรียดคว้าเจียงตินฮาร์สันช่างช่างอันโตจะจุดเทนินเทเรียดข้อกงในโลกเสียมนตูร์เจียงหน่วยจ่าสมเสียงเรื่อยสังกัวรถนะอัตเลนบุกะยูเนียนมินิสเตอร์อาเจตัมตาจวนอันทิลเงินเตฮิติหลอดกินอันยิ่งง่ายเทนานมาเหลาหลักตูร์ทัวเหลาสิลันีจันจินทริอากาศวานีไอโซลจังอปวนันีอาเอไออาร์นิวส์ไอโซลยูทูบชานัลออลอินเดียรีดิโอนิวส์ไอโซลเฟซบุ๊กเพจและนิวส์ออนแอร์ดอทจีโอวีดอทไอนาเตจันจินทริง่ายท่าเล็ดเชียร์เทียดอันนี้นักตูร์ซิงดาร์สตอรี่และจันเวียจันจินทาร์ปวนและนีอังEnforcement Directorate ED Gaudi Zonal Office Thok Den Tun Nai Khan Champai Dor Pathum Tiamin Kubaro Manga Dan Karasum Dong Ta Chen Na In Le Dor Som Ni Andap ED Thok Den Andap Te Mizoram Assam West Bengal Le Uttar Pradesh Te Nia Anin Le Dor Dap Tang Nei Tu Te Kubaro Assum Dor Na Sum Chep La Pu Te Ani Champai District B Ka Dor Le In Andap Te Hi Ping Than Zabi Beke Kubador Nei Tu Larin Chani LR Store Nei Tu Le Lalen Koli KL Store Nei Tu Te Ania Karkal Ta Thok จันนีขานันดับปนีกูวาราวตัลรูปมังสุมดองเลียนเตียนมิโซรามาอันทุรวลปุยเตียนมังจังไกเลนินอีดีออฟฟิเชียลเดจวนันสุยากูวาราวิเมียนมาราจังอินจัมพายดิสตริกเจียวลุยกัลตังอ่ะอินเดียรัมฮุนดังอ่ะผุลุอันนี้เตียนสุยาตัวน่ะอันสุยบีคิดจูอัสซัมเวสต์เบงกอลยูปีละมาผุลุนักกงเลสุมอันเชเบลดานเวดันเนียตัวน่ะอันหมูชัวจินจูเจงไว้เบลจะสังขะสังอาเวลอันนี้ทวนสุยานีMizout Langval Table Tennis Star Larin Puyan U.S. National Championship U2600 Singles Gold Lots Walk-in a Champion Akashvani News Aizol Lennakum Na Larin Puyan Chuan Kumsani Somni Pali Atang Khan India Community Center Milpitas California Coach Gum Player Na Tokina Oma Tun Thani Thumatanganikwa Khan U.S. National Championship Rating Even Sangber U2600 singles in Elna lot in the om tak changin a champion ani he tournament a hian match group 3 a group 2 ma match kwa a khela ne na chang beka final a hian national team a om mek vet se danen in machonin 3-1 in ne na changa larin pui coach kam player ni in tun tournament be ka hian azir lai som pathum an tela an vai in medal som panga an hon thu soi bok World Cup Football Kelbeka semi-final in Tumtur Asiat Kim Toa semi-final Masazo Hitun Karnalai Ni Zanlaidar Sompan Hiletan Via France Le Spain Nan Kelanga Ninga Ni Zanlaidar Sompan Hiletan Via England Le Argentina Ten semi-final Nan Hong Zo Kan Kelang Tukena quarter-final in Kela England in goal Ni goal Kata Norway Na in semi-final Nan Luta Champion Lai Argentina in goal Thum goal Kata Switzerland Na in semi-final Nan Lut Bukani semi-final Chak Zog Rampani Ten July Le Somnia Kia New York New Jersey Stadium final and Kelang. Chanchin ti top nana tlang pui. Furwa tui surin Mizoram hun shang shanga chien atlen thu shiat bel zelani. Lok Sabha MP le MLA pani ten Mizoram akong pui siam le leido chung chang Union Minister of State and soy pui. Enforcement Directorate Gaudi Zonal Office thok ten tu nai khan champai dor pathum le tiamin kuvaro manga dan kala sum dong te chen na in le dor som ni andap. World Cup Football semi-final of France le Spain, England le Argentina anin tumdon. Chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani.